ตองเอกมิวไรโนตัวก็มังอัดกาลวะบลากังกูมังอัดนาวเลียหักดังกะกี้เกรียมปุงวังตักตวงนาวเลียอดูดัวเดียวกามิวไรโนอดามินดาอันดารกบานกูบิเลียสัพยาคสาปิตา